0: India's high-speed internet infrastructure. Listen to the teenagers who wired Romania.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Laotian.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ.
6: I want to listen.
2: 3ZZZ.
4: 92.3
2: FM.
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ

0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ZZZZ ขึ้น 92.3 FM
2: ธรรมะเตือนใจบ่มีหยังแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็น้อยได้รวยได้ก็จนได้แข็งแห้งได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ตายได้ทุกคนบ่มีไผอยู่ค่ำฟ้าอย่าลงตนและก็อย่าลืมตัว
1: กะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกะพบกับข้าพเจ้าเนาะคําใสและก็บุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์ตกตรงกับวันที่8ของเดือนสิงหาเนาะเดือนออกัสต์ปี2026ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอากาศมื้อนี้ก็คึมๆหมดมื้อทํามาเมื่อแลงนี่ก็สิมีฝนตกมาแล้วก็สิปูนเยือนไปปูนจนออดกลางอาทิตย์มันได้ฝนตกเหมือนแต่มีแต่ละมือก็อากาศสิเย็นขึ้นมาตื่มเนาะเพิ่นบอกว่า12 13องศาว่าซั่นก็เตรียมเสื้อกันหนาวอุ่นๆไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะออกนอกบ้านจังได๋ก็ได้ก็รักษาร่างกายให้อบอุ่นไว้เพื่อลดพรเนาะการเจ็บเป็นของท่านอย่างนี้ก็สําหรับผู้เว้าอยู่นี่เองก็เสียงแห้งๆมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะจังได๋ก็ดีก็ปราศจากอันนี้นี่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะหาจังได๋ก็ได้ก็รักษาสุขภาพก็ไปพบหมอกันไวๆถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกของเฮาในแต่ละมื้อนี่เนาะจังได๋ก็ดีก็ใช้ชีวิตของพวกเฮาอย่างมีสติเนาะในทุกๆวินาทีเสี้ยววินาทีก็มีคุณค่าเนาะเฮ็ดจังได๋ให้ให้เฮามีความสุขในแต่ละมื้อเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็มีข่าวมาฝากเนาะมาเล่าสู่กันฟังตามที่ว่าเนาะสามารถเก็บกรรมมาได้ก็สําหรับท่านผู้ฟังที่จะใช้บริการของสายการบินเจสตาเนาะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันตั้งแต่เดือนกุมภาปี2027หรือว่าเดือน February เนาะปี2027นี่ก็เพิ่นสิเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่แล้วเนาะเจสตานี่สิเก็บค่าธรรมเนียมค่าที่ว่าเฮาถือกระเป๋าขึ้นถึงยนต์หั่นน่ะ carry on เนาะนั่นเป็น5ดอลลาร์เพิ่นว่าเก็บเนาะเพราะว่าอันนี้นี่ก็เป็นสายการบินแบบประหยัดเนาะ Jetstar ในปัจจุบันนี้กฎระเบียบมันหมายความว่า carry on หรือว่ากระเป๋าที่ว่าเฮาหิ้วถึงขึ้นถึงยนต์หั่นน่ะเพิ่นอนุญาตให้ไปบ่ให้เกิน7กิโลเนาะ7กิโลแต่ว่าอันกฎระเบียบใหม่นี้เพิ่นสิอนุญาตให้ฮอด10กิโลเนาะแปลว่าแล้วก็บ่ให้ใหญ่เกินไปเนาะแปลว่าขนาดแปลว่าทางว่าคืออันขนาดมันแม่น56 36 23ก็หมายความว่าแบบขนาดอันกว้างนี่มัน56ซันติเมตรเนาะแล้วก็อาจจะแม่นอันลวงอันกว้างมันตัวนึงเนาะแปลว่าแล้วก็หนา23ซันติเมตรแล้วก็เบื้องนึงให้กันมัน36เนาะหีบก็ใหญ่ปานกลางนี่แหละแปลว่า10กิโลเพิ่นพอยเกินเนาะให้สามารถถือขึ้นเครื่องหรือว่า carry on เป็น carry on ได้เนาะแต่ว่าคือเพิ่นว่าหั่นแหละกฎระเบียบมาตรฐานที่ว่า7กิโลที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็สิถูกยกละมันยกเลิกไปเนาะแล้วก็เพิ่นก็สำหรับผู้ที่ว่าถือ carry on ไปแล้วก็

ไปว่าไปใส่ทั้งอยู่ทั้งถึงหัวเนาะมันจะมีห่างอยู่ทั้งหัวที่ว่าก่อนเฮานั่งหันนั่นไปใส่ได้สําหรับกระเป๋าน้อยๆเบาะหรือว่าอันแบบกระเป๋าอันมืออันหิ้วปล่อยแขนผู้หญิงบ่หรือว่าแล็ปท็อปถุงแล็ปท็อปบ่หรือว่าถุงไม่อย่างเป้ไม่อย่างซีน้อขนาดน้อยไม่อย่างซีนากาสามารถใส่อยู่กล้องกล้องบนเฮานั่งหันได้เนาะอันนี้กันยังให้ใส่ได้อยู่อันนี้เพิ่นก็นั่นแต่ว่าเพิ่นสิเริ่มใช้มาตรการนี้เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ว่าเพิ่นสิเก็บดอลลาร์ในทางว่ามีแคริออนขึ้นไปหั่นเนาะอันนี้มันก็กฎระเบียบใหม่เพิ่มเติมจากทั้งเจสตาเพิ่นอันนี้ก็มีทั้งเห็นดีเห็นพร้อมแล้วก็เห็นคัดค้านกันเนาะจังได๋ก็ดีอันนี้ก็ได้อาทิตย์แล้วนี้เนาะก็มีการประท้วงของนายครูเนาะที่ว่าเฮียห้องการเงินขึ้นเงินเดือนมาแต่อาทิตย์นี้ก็มีข่าวออกมาว่าบรรดาท่านหมอสิพากันนัดกันประท้วงเนาะอาทิตย์อันนี้แหละที่ต่อหน้านี่เนาะสิเห็นเพราะว่าเนื่องจากว่าก็มีคือว่าจะมันเรื่องการเฮ็ดเวียกเนาะนักนวงเบิ่งแย่งคนไข้อันลายเกินกําลังไม่อย่างสิอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประท้วงเพื่อทําอิฐเนาะที่บรรดาท่านหมอเฮ็ดขึ้นเนาะสิไปร่วมกันเฮ็ดขึ้นในระยะ20ปีผ่านมาก็แต่สุดท้ายก็เป็น20ปีหลังเนาะอันนี้ก็มันก็สิมีผลกระทบต่อแบบบรรดาห้องหมอในทั่วรัฐเฮานี่แหละอันนี้มันอันเฉพาะรัฐวิกตอเรียของพวกเฮาเพราะว่าบรรดาท่านหมอมันก็ได้ออกมาเรียกร้องขึ้นเงินเดือนเนาะ 30% ในทุกๆ4ปีทุกๆ4ปีจะต้องขึ้นเนาะขึ้น 30% แล้วก็ต้องมีกําหนดการเฮ็ดเวียกในแต่ละอากะเนาะแต่ละทั้งหันไปว่า12ชั่วโมงครึ่งสูงสุดเนาะไปว่าแต่ละถือหันแล้วก็ต้องให้ได้พักมีมื้อพัก2มื้อเนาะไปว่าเปลี่ยนไปจังซี่ในทุกๆฟอร์ตไนท์หรือว่า2อาทิตย์ว่าก็ไปว่าบ่ให้เฮ็ดเวียกเกิน12ชั่วโมงครึ่งว่าในปัจจุบันนี้หมอหันหมอหรือว่าพยาบาลหันไปว่าสิเฮ็ดเวียกกาย12ชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็อัตราเงินเดือนก็เป็นว่ามันน้อยว่าซั่นก็เลยออกมาอันนี้ก็แม่นทั้งสมาคมแพทย์ออสเตรเลียเพิ่นได้ออกมาเนาะว่าแต่ว่ายังใดก็ดีถึงแม่นว่าบรรดาหมอจะประท้วงเนาะแต่ว่ากันยังมีเนาะบริวารแพทย์หมอหรือว่าพยาบาลประจําการบ่ว่าจะเป็นในแผนกฉุกเฉินบ่หรือว่าแผนกที่ว่าต้องดูแลเด็กอ่อนเนาะอันนี้แปลว่าก็เขาจะเพิ่นก็สิบ่มีผลกระทบบ่แม่นว่าหมอหรือว่าพยาบาลทุกคนแปลว่าหยุดเวียกเลยแล้วบ่มีผู้ใดประจําการอยู่ของหมอนั่นแปลว่าอันนี้ก็บ่แม่นวิธีการกระทําของที่ว่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่เนาะแต่ว่ายังใดก็ดีก็คือเพราะว่าผลกระทบมันก็สิมีคือบรรดานัดของบรรดาพวกที่ว่าคนป่วยนอกเนาะคนป่วยนอกอาจจะลาซ่าเพราะว่าหมอไปประท้วงกันจังซี่เนาะอาจจะมีการเกิดการลาซ่าบ่หรือว่าอาจมีการยกเลิกมีหยังซี่เนาะหรือว่ามีการเลื่อนไปแม่หยังซี่เนาะการเนื่องจากว่าบรรดาท่านหมอพยาบาลทําการประท้วงเนาะที่จะมาที่จะถึงนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเรียกนึงที่ว่าสําคัญเนาะเพิ่นเรียกห้องมากับบ่ฮู้ว่าสิจะสามารถเจรจาได้ก่อนมื้อที่ว่าที่ทําการประท้วงนั้นหรือบ่เนาะการฟังกันไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะสําหรับท่านที่มีนัดหมอไม่อย่างนี้ก็เตรียมตัวกันไว้เนาะอาจจะถึงยกเลิกกระทันหันบ่หรือแน่ใดหรือว่าถ้าว่าไปก็อาจจะผ่าดลก่อนเก่าอีกเนาะเพราะว่าปกติก็ผ่าดลอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะผ่าดลก่อนเก่าอีกเนาะแต่ก็เมื่ออาทิตย์แล้วนี่เนาะเมื่ออาทิตย์แล้วบ่หรืออาทิตย์ก่อนที่ว่าข้าพเจ้าได้นําข่าวมาแจ้งบอกเกี่ยวกับเรื่องมีเงินปลอมไม่อย่างระบาดเนาะจ่ายโดยเฉพาะอยู่ในเขตสปริงเวลเนาะอันนี้ก็บ่ฮู้ว่ามันระบาดไปไสอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันยังคงมีสติในการจับจ่ายใช้สอยเนาะได้เงินมาก็มีการกวดเบิ่งเนาะท่านผู้ฟังมีข่าวออกมาในอาทิตย์นี้การเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนเนาะหรือว่า Australian Border Force เพิ่นได้ออกมาสกัดกั้นเงินตราของเป็นเงินตราของออสเตรเลียแล้วก็เงินตราก
แคนาดานําเนาะอันนี้เป็นใบเงินใบจํานวนกว่า2ล้านดอลลาร์เนาะที่ว่าอันนี้กําลังสิเอาเข้ามาอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์เนาะอันนี้เพิ่นก็จับสกัดกั้นได้ก่อนเนื่องว่าเป็นการถือว่าเป็นการที่ว่านําเข้าเงินเอาเงินปลอมเนาะนําเข้ามาเป็นจํานวนหลวงหลายในทีนี้เนาะก็ขึ้นมาแปลว่าใส่แบบเป็นห้องเป็นอย่างก็เป็นคอนเทนเนอร์เนาะที่ว่าใส่ถึงอากาศเนี่ยใส่อันสินค้าถึงอากาศมีอย่างซี่คนก็ขึ้นไปก็ไปกวดพบอันนี้เพราะว่าผลจากที่ว่าเจ้าหน้าที่ Australian Border ได้มีการกวดสอบเกี่ยวกับเรื่องอาการเพิ่มขึ้นเนาะก็ของกันสิว่าเราเงินปลอมแหละแปลว่าการนําเอาเงินปลอมเข้ามามันอย่างซี่ก็เลยสามารถสกัดกั้นได้จุดนี้เนาะอันนี้ก็ในจํานวนนี่มันกว่า2ล้านดอลลาร์เนาะทั้งมีทั้งเงินออสเตรเลียแล้วก็เงินแคนาดานําอันนั้นแต่ก็บ่ฮู้ว่าสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้หลายหน่อยตําใดอีกตื่มเนาะแต่ว่าล็อตนี่นี่สุดนี้เนาะเพิ่นสามารถสกัดกั้นได้เท่านี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินปลอมที่ว่าในปัจจุบันนี้ที่ออกมากับเป้าตื่มอีกเทนึงนอกเกี่ยวกับมื้อนี้วันที่8เนาะมื้อวันอังคารที่จะถึงนี่มันมื้อสัมมโนครัวเนาะจดสัมมโนครัวทั่วประเทศออสเตรเลียของเขาหรือว่า Census Day 2026ดังนั้นการเป็นทั้งองค์การสัมมโนครัวแห่งรัฐเนาะแห่งชาตินี่เพิ่นก็ได้ออกระเบียบใหม่เดี๋ยวนี้นี่แปลว่าเพิ่นอยากให้เฮ็ดออนไลน์เนาะในมื้อวันที่11คืนวันที่11แปลว่าข้อมูลต่างๆในคืนวันที่11หั่นให้เฮ็ดแปลว่าผู้ใดสามารถเฮ็ดทางออนไลน์ได้หั่นแปลว่าก็กรอกข้อมูลทางออนไลน์ในมื้อวันที่11หั่นเลยเนาะแล้วก็สําหรับท่านที่บ่สามารถกรอกทางออนไลน์นั้นได้ก็สิมีทั้งเจ้าหน้าที่ติดตามโทรบ่หรือว่ามาหาเนาะแล้วก็ต้องได้เฮ็ดเนาะทุกคนต้องได้เฮ็ดบ่ว่าสิเป็นคนมาเยี่ยมเยี่ยมยามบ่หรือว่ามาพักเซาซัวคาวไปหยังก็ตามในบ้านเฮือนของเฮาเนาะหรือว่าไปอยู่บ่อนใดบ่อนนึงไปหยังซี่ก็ต้องเฮ็ดต้องเอาเข้าจํานวนอยู่ในมื้อคืนวันที่11นั่นเนาะอันนี้เป็นกฎระเบียบของทางการถ้าว่าผู้ใดบ่เฮ็ดก็แม่นถูกปรับใหม่แต่ว่าอันนี้ก็ยังมีเวลาเนาะสําหรับท่านที่ว่าต้องการอยากให้ทางการหานะแปลว่าส่งเป็นฟอร์มเนาะเป็นเกียร์เป็นฟอร์มหันมาให้หันก็สามารถติดต่อได้เนาะเพราะว่าแม่นบ่ถ้าอันเดียวนี่ๆหลายๆท่านก็อาจจะมีฟอร์มฟอร์มที่ว่าส่งให้แต่ละบ้านเฮือนเนาะมันก็จะมีกฎมีตัวเลขประจําตัวมีอยู่ในประมาณ16ตัวบ่ถ้าชื่อบ่ผิดเนาะอยู่ในหั่นที่ว่าเป็นประจําเฮือนหลังนั้นหั่นน่ะแล้วก็มันสิมีนําเบอร์โทรศัพท์ลงมาอยู่ลุมหั่นเนาะหมายเลขมัน1800แม่นอย่างนี้แหละดังนั้นก็ท่านสามารถให้ลูกให้หลานโทรเนาะอันนี้ก็แม่นบริการเพิ่นก็ติดต่อโทรติดต่อหาให้แล้วก็มันจะมีกฎเนาะบอกว่าต้องการอยากได้เกียร์เนาะเป็นเกียร์เป็นฟอร์มเป็นเกียร์หั่นส่งมาให้อันนี้กับทางการเพิ่นก็สิได้แบบว่าบันทึกไว้หั่นว่าท่านต้องการอันการฟอร์มเป็นเกียร์เนาะก็สามารถติดต่อนั้นได้อันนี้ก็เตือนอื่นให้อีกแต่ว่าอย่าลืมเนาะทั้งองค์การสมานุครัวเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนเนาะปรญะนี่นี่ก็มีแบบว่าพวกมิสาซีบหั่นแหละสวยโอกาสเส้นกันเนาะใส่อันนี้แล้วก็จะสิมาถามมาสอบมาถามแล้วก็มาเอารายละเอียดว่าเอาอันซื้อมันเดือนปีเกิดเอาที่อยู่เอาอันเลขบัญชีธนาคารบ่แม่นหยังสิบ่แม่นเด้ออันนี้นี่มันพวกมิสาซีบและพวกสแกมเมอร์พวกอันนั้นดังนั้นก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าสิเป็นอันใดก็ตามทั้งการเขาสิบ่ถามแบบนี้เนาะถ้าว่าเป็นอันนั้นแปลว่าเขาสิเฮ็ดเป็นคักแน่ไม่หยังถามดังนั้นบ่ต้องให้เขาเจ้าเนาะรายละเอียดบ่ว่าเกี่ยวกับตัวเฮาเองหรือว่าบัญชีธนาคารคันว่ามีแม่นหยังเกี่ยวกับบัญชีธนาคารนี่ต้องหมายคําถามไว้โลดเนาะเกิดตั้งคําถามไว้ก่อนโลดว่า
มันแมนแท้บ่หรือว่ามันอาจจะเป็นพวกสแกมเมอร์พวกมิจฉาชีพเนาะก็ฝากเตือนกันไว้ท่านผู้ฟัง

ซึ่งข่าวจากนครหลวงในมื้อวันที่7สิงหาคมว่าองค์การอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานถึงราคาสินค้าประเภทอาหารในทั่วโลกแม้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีราคาสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3ปีซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากสภาพอากาศดีสะท้อนจากความขัดแย้งที่มีความมุนแห้งในอาเปอร์เซียและไตเลดัมและสนีราคาอาหารขององค์การอาหารโลกซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอาหารประเภทโภชนาการที่มีการซื้อขายในตลาดโลกอยู่ที่ระดับ 131.1 เพิ่มจาก 130.3 ในเดือนพิจารณาสูงสุดนับแต่นั้นมาตั้งแต่เดือนมกราของ3ปีที่ผ่านมาทางองค์การอาหารโลกได้เตือนว่าโลกอาจเผชิญกับสภาพเงินเฟ้อการอาหารจากสงครามในอิหร่านเป็นกับกฎการเอนิโญซึ่งอาจเฮ็ดให้ต้นทุนสูงผลผลิตทางการเกษตรแม่นลดลงทางด้านดัชนีราคาพืชพันธุ์อาหารเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนกรกฎาคมโดยราคาข้าวสาลีแม่นขึ้น 5.8% จากความตกเกี่ยวกับการหยุดสงักของการส่งผ่านทางทะเลดำความเสียหายจากความร้อนหรือว่าคลื่นของความร้อนในเนื้อที่ปลูกฝังสำคัญส่วนราคาน้ำตาลนั้นเพิ่มขึ้น 5.6% ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศในเขตยุโรปเอเชียมีแนวโน้มความต้องการทางด้านเอทานอลในบราซิลเพิ่มในขณะที่ดัชนีราคาน้ำมันเพชรน้ำมันพืชเพิ่มขึ้น 2% ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนาของ4ปีก่อนโดยราคาน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองแห้งหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นขณะก็ดีราคาสินค้าประเภทตีนลดลง 2% ระดับสูงสุดเดือนมิถุนาที่ผ่านมาโดยราคาตีนประเภทสัตว์ปีกติดสินหมูตีนงัวมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดลงส่วนราคาตีนแกะแมนขึ้นสูงสุดภาพการส่งเข่งตึงในโอเชียเนียและราคาผลิตภัณฑ์นมลดลง 0.7% ทางด้านดัชนีราคาอาหารโดยรวมในเดือนกรกฎาคมยังสูงกว่าระดับสูงสุดในรอบ3ปีที่เคยเห็นไว้เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเล็กน้อยยังสูงต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมิถุนาของ4ปีก่อนเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเปิดการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในยูเครน 18.2% เป็นข่าวจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งได้สั่งอพยพโยกย้ายประชาชนเป็นแสนคนยกเลิกเที่ยวบินกว่า500เที่ยวบินรายงานข่าวจากนครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในมือวันที่7สิงหาคมว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ได้บอกถึงพายุไต้ฝุ่นระดับ1ลูกที่มีความไวของลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการลมแห้งสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะระหว่างเขตคิวซูกับแขวงโอกินาวะทางการญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในแขวงฮาโกชิมะแขวงโอกินาวะส่วนบริษัทโตโยต้าก็ได้ตั้งโจ๊ะการเหตุเวียกในโครงงาน
เก่าแห้งไปแล้วพร้อมนี้ทางการญี่ปุ่นก็ได้เตือนถึงไต้ฝุ่นดอลฟินคาดว่าจะมีความหุนแห้งต่อเนื่องยับเข้าไปแฝงพี่น้องที่จะส่งผลเหตุมีความเสี่ยงลมแห้งต่างความเสียหายสิ่งของทุกสางทางแห้งเกิดทางทลายอายุอาจเห็นให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งอาจเห็นให้น้ำท่วมอายุลูกใหญ่พร้อมกับลมแห้งมีการปกคลุมไปทั่วเหนือที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของเกาะคิวชูรวมไปถึงแขวงคุมาโมโตะถึงยังคงได้รับผลสะท้อนจากนักจากการแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเมื่ออาทิตย์แล้วนั้นตอนนี้พวกประชาชนในแขวงคุมาโมโตะประมาณ 6,700 คนยังคงอยู่ในศูนย์อพยพหลังจากบ้านเรือนหลายหลังพังทลายในขณะที่มีความเสี่ยงจากลูกของความร้อนโดยอุณหภูมิกะว่าจะสูงถึง36องศาเซลเซียสในบางเนื้อที่เป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่7สิงหาว่าด้วยธนาคารประชาชนจีนหรือ PBOC และธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียได้ตกลงต่ออายุความร่วมมือทางด้านการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวแก่กับสกุลเงินหรือการสวอปเงินตราที่เป็นระยะยาวถึง5ปีเป็นข้อตกลงฉบับใหม่แม้มีวงเงินเพิ่มขึ้นถึง220,000 ล้านหยวนซึ่งเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงแต่ก่อนซึ่งมีวงเงินประมาณเพียง180,000 ล้านการต่ออายุเพิ่มวงเงินสวอปดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามที่ประเทศจีนและมาเลเซียในการส่งเสริมในการร่วมมือทางด้านการเงินและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับรองเอาความเปลี่ยนแปลงของตัวพันธุ์ผลของตลาดทางด้านการเงินตกลงซึ่งทางธนาคารกลางของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกันได้ตามการที่กำหนดโดยมีกลไกดังกล่าวยังช่วยให้มีการสนับสนุนในระบบการเงินอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับมาเลเซียมีอยู่ในสภาพที่ไปดีในขยายในการขยายวงเงินในเทอร์นี้เกิดขึ้นตามกลางความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันระหว่างสองประเทศซึ่งจีนเป็นหนึ่งในบรรดาคู่ผูกขาดอันของประเทศมาเลเซียการร่วมมือดังกล่าวยังมีแนวโน้มจะต่อให้เห็นถึงการส่งเสริมการใส่สกุลเงินท้องถิ่นในการเฮ็ดธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนข้อตกลงนี้จึงมีบทบาทอันสำคัญในการหักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินโดยเพิ่มเติมเกี่ยวแก่ความเชื่อมั่นต่อการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศต่างๆคือจีนอะไรอย่างนี้สหรัฐได้กวดกล้าถึงเข็มงวดเกี่ยวแก่กับสถานที่ศึกษาหลายแห่งในการหับเอานักเรียนเขาเรียนความหลากหลายมีการประท้วงเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้กล่าวหาว่าแนวทางการหับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจุกมีอคติโดยให้ความสำคัญกับบรรดาผู้สมัครเขาเฮียนสีผิวหรือมีเสื้อสายอิสแปนิกโดยอ้างอิงถึงผลการสอบสวนของสถาบันต่างในคณะนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยดุ๊กให้ความสำคัญกับความหลักทางเศรษฐศาสตร์ในการนักศึกษาสมัครเข้าเรียนมีโอกาสได้รับการตอบรับเข้าเรียนสูงกว่าผู้สมัครผิวขาวหรือชาวเอเชียมีคุณวุฒิทางการวิชาการระดับเดียวกันอย่างรวงรัดส่วนยุติธรรมของสหรัฐบอกว่าเติมตื่มเกี่ยวแก่กับทางกระทรวงพยายามหาขอตกลงยุติปัญหาโดยสมัครใจในขณะที่มหาวิทยาลัยดุ๊กบอกว่ามหาวิทยาลัยมีข้อจุดประสงค์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดำเนินการต่อไปในลักษณะที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของทางการวิชาการทางมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาจดหมายจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐในปีนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกล่าวหาในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับแนวทางการหับเอานักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยเยลซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งบอกว่าแนวทางของพวกเขาตั้งบนพื้นฐานของความสามารถต้องศึกษาที่การของสหรัฐได้บอกถึงกำลังสอบสวนตรวจการมหาวิทยาลัยแซงโฮเซและมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการประท้วงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์แม้ว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยประณามการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบรวมไปถึงการต่อต้านชาวยิวและความย่านกลัวต่อศาสนาอิสลามท่านทรัมป์ได้มุ่งเป้าหมายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยการสอบสวนข่มขู่รับเงินทุนสนับสนุนเนื่องจากการประท้วงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โครงการเริ่มจากทางด้านความหลากหลายนโยบายเกี่ยวกับคนข้ามเพศโครงการด้านภาพอากาศถึงนำไปสู่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการเบากระบวนการยุติธรรมเสรีภาพทางด้านอากาศ

าสุภาษิตลาวของพวกเฮาเนาะก็มีไว้ว่าเนาะกะความตายแขนคอทุกบักยางก็แม่นแท้ๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ข่าวน่าเศร้าสลดใจเสียใจนํากับผู้ที่ว่าเสียชีวิตเนาะกะมีเหตุการณ์ฟ้าผ่านักกีฬาเตะบาลอยู่ประเทศไทยเนาะในขณะที่ทําการแข่งขันอยู่อันนี้ก็เห็นได้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยผู้หนึ่งเนาะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากเหตุการณ์ป่าผ่าในครั้งนี้แสดงความเสียใจไปกับทางครอบครัวเนาะแล้วก็มีข่าวนึงเนาะก็อันนี้ก็ทั้งได้มีการทําการจับกลุ่มอยู่ที่สนามบินเนื่องจากนี่มันนักบินเนาะได้ทําการแบบว่าขนยาเสพติดยาบ้าจํานวน 70,000 เม็ดเนาะเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียซึ่งทางเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเองก็ได้ทําการจับกลุ่มฮันมูฮัมเมดซาฟีบินออตมานอายุ39ปีซึ่งเป็นนักบินของสายการบินมาเลเซียเนาะอยู่ที่สนามบินสุกาโนฮาตาเป็นสนามบินนานาชาติโดยที่ผู้เกี่ยวเองก็ได้มีการลักลอบเนาะขนยาเสพติดเข้าในประเทศโดยเที่ยวบิน MH727ซึ่งมีผู้โดยสาร170คนเนาะจากกุลาจากกุลาลัมเปอร์ไปยังกุลาลัมเปอร์ไปยังกรุงจาการ์ตาเนาะอันนี้อาการทั้งเจ้าหน้าที่ได้ออกเปิดเผยว่ามูฮัมหมัดท่านได้นํายาบ้าแหละจํากว่า 70,000 เม็ดเนาะเข้ามาซึ่งมีนอกจากนี้ก็มีมียังยาบ้าที่ว่าเป็นในขนาด4กรัมเนาะ4กรัมแล้วก็มียาเสพติดอื่นๆนําอีกที่พบเห็นอยู่ในอันต้นโตของนักบินหลังจากที่ว่าผู้เกี่ยวหันได้ไปทําการตรวจสอบไปว่าเอาปัสสาวะหรือเอาเหงียวเนาะไปตรวจแล้วก็พบว่าผู้เกี่ยวหันก็ไปว่ามีการเสพยานําอีกซึ่งนี่ก็นอกจากนี้การนักบินนี่ก็ยังได้ไปตรวจเนาะสอบว่ามียาบ้าบ่หรือว่ามีผงโคเคนหรือบ่เนาะเพราะว่ามีน้ําอะไรน้ําที่ว่าที่ใส่จ่ายหรือว่าดื่มมาอย่างเสียนะก็อาจจะบ่มียาเนาะแต่ว่าหลังจากที่ผู้เกี่ยวหันไปเอาเหี้ยวเนาะไปกวดกับพบแน่นอนแล้วเพราะว่าหีบเครื่องของเราหันไปว่าสิบ่ได้กวดพดแบบละเอียดเนาะโดยทั้งเจ้าหน้าที่ภาษีหรือว่าเจ้าทั้งคนที่เดินทางไปถึงนั้นเนาะก็สิบ่มีการแต่ว่าในขณะที่สายการบินมาเลเซียซึ่งก็สิว่าเนาะเป็นบริษัทแม่แหละเนาะได้หับออกมาให้ความร่วมมือเนาะกับทั้งเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียในการตรวจสอบเนาะเรียกว่าการสอบสวนในครั้งนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเนาะนักบินตัวค่ายาเสพติดเองเลยเนาะก็ในอาทิตย์นี้ก็สําหรับท่านที่ต้องการเนาะแหล่งท่องเที่ยวกันสิว่าแห่งใหม่กับบ่แม่นใหม่เนาะแต่ว่าฟื้นคืนใหม่เนาะก็คือสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นคือสิงสาสวรรค์เนาะบ้านเฮาเห็นว่าเนาะ The Star หั่นที่ว่าเมลเบิร์นสตาร์เนาะอยู่ในเมืองซึ่งถูกปิดมาเป็นเวลา5ปีหลังจากที่เหตุการณ์โควิดเนาะพังกรโควิด19นั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าบ่สามารถดําเนินการไปได้ก็ได้ปิดตัวลงเนาะตั้งแต่นั้นก็ถือว่าอายุตกอยู่ในความมืดมาเป็นเวลา5ปีการในมือวันพฤหัสผ่านมานี่ก็ได้มีการเปิดเนาะเปิดให้สว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งนึงถือว่าเป็นบ่อนท่องเที่ยวและก็บ่อนที่ว่าจุดชมวิวเนาะที่ว่าสูงเพราะว่าเวลา

0: วันอังคารที่11นี่เป็นมือวันยศสัมมโนครัวแห่งชาติออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะ Census Day ปี2026ดังนั้นกันหลายๆท่านก็อาจจะได้รับและน้อยอ่านหนังสือจากองค์การสถิติแห่งชาติเนาะ Bureau Australian Bureau of Statistics เรียบร้อยแล้วเนาะก็มีอยู่ในหั่นเพิ่นก็บอกว่าให้เฮ็ดเฮ็ดทางออนไลน์เนาะเฮ็ดทางออนไลน์สามารถเข้าไปได้เลยเนาะก็มีรายละเอียดแปลว่าเข้าไปแนวใดจังใดแม่จังซี่เนาะแต่สําหรับท่านทีมเนาะอาจจะบ่สามารถไปเฮ็ดทางออนไลน์ได้หรือว่าลูกหลานบ่สามารถเฮ็ดให้ได้ก็สามารถติดต่อติดต่อทางห้องการได้เนาะกันได้ตลอดอันนี้แปลว่าเป็นแบบอัตโนมัติเนาะแบบการบริการโทรศัพท์แบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงบริการตัวนี้ก็1800130250เนาะอันนี้ก็1800130250เนาะก็สามารถมันก็สิเข้าไปมันก็สิเว้าเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละว่าโอ้ต้องการหยังเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังแม่นหยังซี่ถ้าหากว่าท่านต้องการอยากได้เป็นเกียร์เนาะเป็นฟอร์มเกียร์นะเพเปอร์ฟอร์มนั่นมันก็สิให้กดนั่นกดนี่อันนี้ก็ต้องให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้คือเก่าเลยเนาะท่านผู้ฟังสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ตู้แม่นายก็ได้เนาะอันนี้ก็แปลว่าแต่ว่าเวลาเฮาเข้าไปแล้วมันก็สิขอนัมเบอร์เนาะนัมเบอร์เซนเซสนัมเบอร์ที่ว่าอยู่นําเจียที่ว่าเขาส่งไปให้นั่นเนาะ16ตัวเนาะ16ตัวเลขรหัสตัวนั้นน่ะแล้วก็มันก็สิถามสื่อที่อยู่แม่หยังแหละแม่หยังที่เนาะเพื่อความแน่ใจอันนี้เนาะแล้วเขาก็สิบันทึกว่าท่านต้องการอันเตี้ยเนาะเป็นฟอร์มเป็นเตี้ยนั่นก็แต่ว่าในตอนนี้ก็แปลว่าเพราะว่าตะกี้มันสิมีคนไปยายเตี้ยฟอร์มคนหน้าสิถึงมืออันลงทะเบียนเนาะจดสัมมโนครัวแต่ว่าปีนี้เพิ่นสิเฮ็ดต่างก็คือว่าแล้วเพิ่นให้เฮ็ดออนไลน์คืออันนี้มันเป็นการบังคับเฮ็ดเนาะเพราะว่าเป็นกฎระเบียบกฎหมายต้องเฮ็ดต้องได้ปฏิบัติตามเพราะว่าคันบ่ปฏิบัติตามก็สิเป็นการผิดกฎหมายดังนั้นแต่ว่าหลังจากวันที่11ถ้าหากว่าทั้งองค์การ Census เนี่ยออนทั้ง Australian and Bureau of Statistics เนี่ยเพิ่นบ่ได้รับเฮาลงทะเบียนเนาะเฮาเฮ็ดทางออนไลน์หั่นเพิ่นก็จนสิส่งคนเนาะเพิ่นสิส่งคนมาหาหรือว่ามาติดตามหรือว่าอาจจะโทรติดตามเนาะโทรหาท่านอันฟังอันนี้ก็แปลว่าอันนี้เพิ่นให้โอกาสแปลว่าให้ลงทะเบียนนี่นะแปลว่าลง Census Day นี่ฮอดวันศุกร์ที่14เนาะแปลว่าหลังจากวันศุกร์ที่14แล้วเพิ่นยังบ่ได้รับข้อมูลน่ะนะเพิ่นก็จึงค่อยสิให้คนมาติดตามหรือว่าโทรติดตามเนาะอันนี้ก็ท่านยังสามารถติดต่อได้เนาะแต่ว่าให้ลงรายละเอียดในมื้อวันที่11เนาะวันแรงวันอังคารหั่นถ้าว่าเฮานอนบ่หรือว่าเฮาพักอยู่ใส่มีหยังแปลว่าข้อมูลมันตัวนั้นเนาะที่ว่าเฮาต้องกรอกนี่ก็ฝากเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเผื่อกันลืมอันนี้ก็เว้าย้ำตื่นเพราะว่ามันใกล้สิฮอดมื้อแล้วนี่ก็ได้แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสําหรับชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะบุญฮอเข้าประดับดินของวัดลาวเมลเบิร์นก็ใกล้จะมีขึ้นแล้วเนาะวันอาทิตย์ที่23อีเซาสามของเดือนสิงหาเดือนออกัสต์นี่แหละแปดเอาดอกขอเชิญทุกท่านเนาะไปร่วมทำบุญตักบาตรกันได้เนาะ
1: เมื่อเว้าถึงน้ำนมงัวก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีความหนาแน่นทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งของสารอาหารอันสำคัญว่าจะเป็นโปรตีนแร่ธาตุและวิตามินจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของห่างกายและการเฮ็ดเวียกของห่างกายของพวกเราโดยโปรตีนในนมงัวมันประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพสูง2ชนิดได้แก่เคซีนและเวซึ่งมีลดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดช่วยในการเสริมสร้างบำรุงเบื้องแยงเนื้อเยื่อรวมถึงการเสริมสร้างมวลของตามซีนนมงัวยังเป็นแหล่งแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสร้างและรักษาความแข็งแกร่งของกระดูกและแก้วรวมไปถึงวิตามิน A ที่เบิ่งแย่งช่วยดูแลสายตา

แต่ระบบภูมิคุ้มกันของพวกเรามีวิตามิน B2 หรือไรโบฟลาวินซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารให้เป็นพลังงานในระดับเซลล์ปริมาณและคุณค่าของสารอาหารบางชนิดแตกต่างกันตามกระบวนการความร้อนและการเปลี่ยนแปลงรูปปัจจุบันนมจากพืชเป็นบาร์นมถั่วเหลืองนมแอลมอนด์นมโอ๊ตครับความนิยมเพิ่มขึ้นมีการเขาจะใส่ในด้านสุขภาพแต่การขยายตัวของกลุ่มบรรดาผู้บริโภคมังสวิรัติหรือว่าเวจิเตเรียนแม้ว่านมพืชบางชนิดจะมีการเติมแคลเซียมจนมีตัวเลขอยู่ทั้งสลาก Nutrition Information สูงกว่านมงัวแต่ปริมาณแคลเซียมอยู่ทั้งสลากนั้นบ่ได้หมายความว่าจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งหมดเนื่องจากวัตถุดิบจากพืชบางชนิดแม้มีสารไฟเตรตซึ่งสามารถจับกับแฮทาดลดการดูดซึมในระบบทางเดินของอาหารนมพืชบางประเภทโดยเฉพาะนมแอลมอนด์ยังมีโปรตีนในปริมาณค่อนข้างต่ำโปรตีนจากพืชบางชนิดอาจมีกรดอะมิโนจำเป็นบ่ครบถ้วนหรือมีสัดส่วนแตกต่างจากโปรตีนในนมงัวดังนั้นการเลือกดื่มนมแต่ละประเภทควรพิจารณาทั้งปริมาณสารอาหารคุณภาพโปรตีนการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายควรเบิ่งสปอร์ตตัวเลขเครื่องสลาก Nutrition Information เพียงอย่างเดียวเท่านั้นการบริโภคนมในแต่ละระยะของอายุความต้องการเป็นยอมแตกต่างกันเด็กน้อยผู้เกิดใหม่0ปีไปหา6เดือนควรได้หับนมแม่เป็นสารอาหารหลักควรให้นมงัวสดเนื่องจากระบบย่อยอาหารและก็ไตของเด็กน้อยยังพัฒนาบ่เต็มส่วนเด็กน้อยระยะวัยเฮียนควรได้รับการดื่มนมสดรสจืดอย่างเหมาะสมเพียงคู่ไปกับอาหารอันหลากหลายเป็นการรับประทานอาหารเกี่ยวแก่กับไตการออกกำลังกายการนอนอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาของกระดูกเจ้าส่วนผู้ใหญ่ผู้เฒ่าแก่ผู้อาวุโสอายุสูงควรดื่มนมรสจืดมือละประมาณ 1-2 แก้วสามารถช่วยให้ได้รับแคลเซียมโปรตีนที่เพียงพอมีส่วนในการรักษาม้วนของกระดูกม้วนของกล้ามซีนรวมไปถึงลดความเสี่ยงสภาพกระดูกปล่อยม้วนกล้ามซีนหน่อยต้านเลือกดื่มนมรสจืดยังช่วยลดการบริโภคน้ำตาลส่วนเกินอีกในขณะที่ผมมีปัญหาไขมันในเลือดการเลือกนมเพศเนยหรือขนาดเนยตามความเหมาะสมส่วนยิ่งที่ถือผ้าควรได้รับแคลเซียมโปรตีนอย่างเพียงพอเพื่อบึงแย่งสุขภาพของเป็นแม่และสนับสนุนการพัฒนากระดูกของเด็กน้อยผู้เกิดใหม่อันใดก็ดีความเข้าใจคิดเรื่อยก็คือการนำสภาพย่อยแลคโตสปกป้องไปปะปนกับโรคแพ้โปรตีนนมงัวถึงสภาพย่อยแลคโตสปกป้องจากการมีแอนไซม์แลคโตสลดลงเฮ็ดย่อยน้ำตาลแลคโตสได้บ่สมบูรณ์และเกิดอาการมีการแน่นที่ท้องเก็บท้องมีแก๊สอยู่ในท้องหลายไอแล้วผู้ที่มีสภาพนี้เลือกนมปราศจากแลคโตสหรือลดปริมาณการดื่มรับประทานพร้อมกับอาหารส่วนโรคแพ้โปรตีนนมงัวมันเป็นปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในนมเช่น casein หรือ whey อาจเป็นตุ่มมีการหากการทางระบบหายใจหรืออาการแพ้ยาหุ่นแห้งผู้ที่มีสภาวะนี้จำเป็นต้องเลี่ยงการดื่มนมงัวผลิตภัณฑ์จากนมงัวโดยนมปราศจากแลคโตสก็สามารถใส่ทดแทนได้เพราะยังคงมีโปรตีนนมงัวอยู่ฉะนั้นนมงัวจึงยังเป็นทางเลือกมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับคนเฮาหลายเพราะว่าในวัยใดโดยเฉพาะเมื่อเลือกชนิดรสจืดบริโภคในปริมาณอันเหมาะสมตามสมควรไอ้ก็ดี
ว่ามีอาหารชนิดใดที่จำเป็นสำหรับทุกคนการดื่มนมควรเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารให้ครบหลายมีข้อจำกัดทางด้านสุขภาพหรือแพ้อาหารการเลือกแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพของกระดูกกล้ามสิ้นอย่างยืนสารคดีประวัติศาสตร์ลาวเมื่อเว้าถึงความเข็งตึงระหว่างฝรั่งเศสกับสยามในขณะเวลาที่มีความเข็งตึงระหว่างฝรั่งเศสกับสยามจึงได้เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นสู่ระดับสูงถึงสยามเองก็บ่สามารถแก้ปัญหาใดด้วยกำลังอาวุธดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำสัญญาแบ่งปันดินแดนลาวหลานสางที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงออกเป็นสองตอนก็คือดินลาวฝั่งซ้ายขึ้นกับฝรั่งเศสเรียกว่าลาวฝรั่งเศสหรือว่าลาวฝรั่งแซ่และดินลาวฝั่งขวาขึ้นกับสยามเรียกว่าลาวสยามหรือลาวสยามัวในมือวันที่3ตุลาของปีพ.ศ.2436หรือว่าปีค.ศ.1893การเฮ็ดสัญญาดังกล่าวได้กระทำขึ้นอยู่ที่วังราชวัลลบที่กรุงเทพอาณาจักรสยามฝ่ายสยามนั้นพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามต้องได้แต่งตั้งกรมหลวงเทววงศารูปการซึ่งเป็นเสนาบดีหรือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ตั้งหน้าและสำหรับฝ่ายฝรั่งเศสก็แมนทานประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้แต่งตั้งให้ท่านลูมิเอร์ดูวิลเลจซึ่งเป็นผู้ตั้งหน้าเพื่อร่วมลงนามในการเซ็นสัญญาในเทอนี้ในเมื่อการหยุดครองลาวโดยเฉพาะฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงได้กระทำไปเป็นที่เหยียบห้อยแล้วนั้นปีต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้ทำการเลื่อนตำแหน่งให้ท่านออกุสเต ปาวีขึ้นเป็นขาหลวงใหญ่ของฝรั่งเศสและก็ประจำอยู่ที่นครหลวงพระบางในเดือนมิถุนายนของปีค.ศ.2438หรือว่าปีค.ศ.1895ฝรั่งเศสก็ได้แต่งตั้งให้มีเรตราชการคนบิดขึ้นมีนามว่ามูเชอร์บูลงเชปีต่อมาฝรั่งเศสก็ได้จัดตั้งฝรั่งขวาขึ้นภายใต้การนำของอุปราชบุญคงและได้แต่งตั้งให้ทานคำจันทร์หรือพญาเมืองสายเป็นเจ้าแขวงสัญบุรีและเมืองเลยได้แต่งตั้งเจ้ากรรมเป็นเจ้าแขวงหัวพันหรือว่าซ้ำเหนือสำหรับนครหลวงพระบางนั้นฝรั่งเศสก็ได้แต่งตั้งให้มีขาหลวงใหญ่และผู้สำเร็จราชการของรัฐบาลฝรั่งเศสขึ้นและในปีต่อมาก็ได้แต่งตั้งท่านแอมรองเป็นขาหลวงท่านไวเทนเป็นผู้สำเร็จราชการประจำซ้ำเหนือท่านดิริเซียนประจำอยู่โอเกลหัวใต้และท่านปัตแทคเลมีประจำอยู่เชียงข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์จากวัดราชธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway กลุ่มแกรนเบิร์นตั้งวัดราชธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าปุ่นหอเขาประดับดินของวัดราชธรรมนิเวศจะได้จัดให้มีขึ้นในมื้อวันอาทิตย์องค์กับวันที่13 September 2026เริ่มแต่เก้าโมงครึ่งวันเสาร์เป็นต้นไปคุณหอกปฏิบัติของวัดลาวธรรมนิเวศเอาล่ะท่านฟังมอนี่รายการวิทยุของพวกเขาก็หมดเวลาลงไปตอนนี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้าอยู่ดีมีแฮสุบุสุคนสวัสดี